0: ังเดียวชวนเฉาเสียการจริงจริง
1: สบวมมีเครือด้วยเหี้ยใจเดียนลีห่วงห่วงใ
0: จโจหายคือเอียนมีเครือขึ้นส่วน
2: 听众朋友，你个人好，欢迎收听《早海曲音》。多今天的节目时间里，为大家播上的是《中国民曲三首皇王》第三部，由我胡九才民曲团演播。